วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวรัฐมนตรีการค้าจาก21สมาชิกความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกได้เริ่มการประชุมระยะเวลา2วันที่ประเทศจีนวาระสำคัญได้แก่ระบบการค้าเสรีและเปิดกว้างและความร่วมมือในด้านใหม่ๆเช่นเทคโนโลยีดิจิทัลการประชุมเริ่มต้นขึ้นในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมที่เมืองซูโจมณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีนโดยญี่ปุ่นส่งนายอากาซาวะเรียวเซรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมและนายโฮริอิอิวาโอรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมจะหารือประเด็นต่างๆรวมถึงการสร้างระบบการค้าพหุภาคีที่ยึดหลักกฎเกณฑ์ตลอดจนการขยายการค้าและการลงทุนญี่ปุ่นมีแผนเรียกร้องให้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางและมาตรการจำกัดการส่งออกแร่หายากของจีนมีรายงานว่าอิหร่านกำลังพิจารณาข้อเสนอสันติภาพใหม่จากสหรัฐนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมว่ามีสัญญาณที่ดีบางอย่างนายรูบิโอแสดงท่าทีเชิงบวกต่อโอกาสในการบรรลุข้อตกลงโดยกล่าวว่าผมไม่ได้มาบอกว่าจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่ผมมาบอกว่าเราจะทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อดูว่าเราจะบรรลุข้อตกลงได้หรือไม่พร้อมระบุว่าเขาไม่อยากมองโลกในแง่ดีเกินไปแต่ก็จะจับตาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสำนักข่าวรอยเตอร์อ้างแหล่งข่าวระดับสูงของอิหร่านว่ายังไม่มีการบรรลุข้อตกลงแต่ช่องว่างต่างๆแคบลงแล้วรายงานระบุว่าทั้งสองฝ่ายยังเห็นต่างกันในประเด็นคลังยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้ประกาศว่าจะยึดยูเรเนียมเสริมสมรรถนะของอิหร่านโดยกล่าวว่าเราจะเอามันมาเราไม่จำเป็นต้องมีมันเราไม่อยากได้มันเราอาจทำลายทิ้งหลังได้มันมาแต่เราจะไม่ยอมให้พวกเขาได้ครอบครองอย่างไรก็ตามอิหร่านยังคงคัดค้านในประเด็นนี้แหล่งข่าวอิหร่านเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่านายมุตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดได้ออกคำสั่งว่ายูเรเนียมเสริมสมรรถนะไม่ควรส่งไปต่างประเทศดัชนีหุ้นนิเคอิของญี่ปุ่นปิดสัปดาห์ด้วยระดับสูงสุดเป็นประวัติการนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นเนื่องจากมองว่าการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งในอิหร่านมีความคืบหน้าดัชนีนิเคอิปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นวันที่2ติดต่อกันในวันศุกร์ที่22พฤษภาคมปิดที่ 63,339 เยนเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.68โดยแรงซื้อหลักมาจากหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์และสารกึ่งตัวนำดัชนีปรับตัวขึ้นร้อยละ 3.1 ในวันพฤหัสบดีที่21หลังจากเมื่อวันพุธที่20ปิดต่ำกว่า 60,000 เยนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมโดยดัชนีนิเคอิทำสถิติปิดสูงสุดเป็นประวัติการครั้งก่อนเมื่อวันพุธที่13

กระทรวงกลาโหมของรัสเซียเปิดเผยว่าได้ส่งกระสุนนิวเคลียร์ไปยังพื้นที่หนึ่งในเบลารุสซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีกองพลน้อยขีปนาวุธประจำการอยู่เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมกองกำลังนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวนี้อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากยูเครนและหลายประเทศในยุโรปกระทรวงกลาโหมของเบลารุสระบุผ่านโพสต์ทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมว่ากองพลน้อยของเบลารุสกำลังบรรจุกระสุนพิเศษลงบนยานยิงขีปนาวุธอิสกันเดอร์เอ็มและเคลื่อนกำลังอย่างลับๆไปยังพื้นที่ที่กำหนดโดยขีปนาวุธอิสกันเดอร์เอ็มเป็นขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยใกล้วิดีโอที่กระทรวงกลาโหมของเบลารุสเผยแพร่แสดงให้เห็นรถบรรทุกแล่นผ่านพื้นที่ป่าและภาพที่ดูเหมือนกำลังติดตั้งขีปนาวุธเข้ากับแท่นยิงก่อนหน้านี้ทางกระทรวงได้ประกาศว่าจะจัดการฝึกซ้อมเป็นเวลา3วันจนถึงวันพฤหัสบดีที่21เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมและการใช้งานกองกำลังนิวเคลียร์พร้อมระบุว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมมากกว่า 64,000 นายกระทรวงกลาโหมของเบลารุสเปิดเผยด้วยว่าจะร่วมมือกับรัสเซียจัดการฝึกอบรมเพื่อยืนยันขั้นตอนปฏิบัติการรวมถึงการขนส่งและการใช้งานหัวรบนิวเคลียร์เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเบลารุสได้เปิดเผยการประจำการขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยกลางโอเรชิกนิกในประเทศโดยระบุว่าขีปนาวุธนี้ซึ่งพัฒนาโดยรัสเซียสามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐยังคงเพิ่มแรงกดดันต่อคิวบาโดยได้สั่งปิดกั้นการส่งออกน้ำมันและตั้งข้อหาอดีตผู้นำอย่างไรก็ตามนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐจะเลือกทางออกที่สันติเสมอเมื่อวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคมนายรูบิโอได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ไมอามี่ว่าสิ่งที่เราต้องการมากกว่าในคิวบาและทุกที่ในโลกคือการแก้ไขปัญหาผ่านทางการเจรจาทางการทูตใช่ไหมอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลงไม่สูงนักและว่านายทรัมป์มีหน้าที่ต้องจัดการภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติเมื่อวันพุธที่20กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้ยื่นฟ้องอดีตประธานาธิบดีราอูกาสโตรของคิวบาโดยกล่าวหาว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุยิงเครื่องบิน2ลำที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนช่วงทศวรรษ1990นายบรูโน่โรดิเกรสรัฐมนตรีต่างประเทศของคิวบากล่าวว่านายรูบิโอกำลังปลุกปั่นให้เกิดการรุกรานทางทหารพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าคิวบาเป็นรัฐที่ให้การสนับสนุนการก่อการร้ายพร้อมยืนยันว่าคิวบาไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐเปิดเผยว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Nimitz ได้เดินทางมาถึงทะเลแคริบเบียนแล้วนายทรัมป์ปฏิเสธว่าเรือรบดังกล่าวไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อข่มขู่คิวบาโดยกล่าวว่าเขาต้องการช่วยเหลือประชาชนชาวคิวบาบนพื้นฐานด้านมนุษยธรรมจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะบทเรียนเพิ่มเติมชุดคำเรียนเสียงธรรมชาติดำเนินรายการโดยผมชัยรัตน์ถมยาและก็เช่นเคยครับบีมเซนเซครับ
1: สวัสดีค่ะบีมเซนเซค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่โลกของคำเรียนเสียงธรรมชาติในภาษาญี่ปุ่นค่ะ
0: ใช่แล้วล่ะครับสำหรับเนื้อหาของบทเรียนเราก็จะได้อาจารย์คาเนโกะฮิโรยูกิอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นมาช่วยอธิบายเช่นเคยนะครับเราไปเริ่มบทเรียนกันดีกว่าบีม
1: ค่ะ
0: ไปเลย
1: เย่

0: นะครับเราก็จะเริ่มบทเรียนกันด้วยคำถามสั้นๆเช่นเคยว่าต่อไปนี้เนี่ยเป็นประโยคที่ใช้คำเรียนสภาพเพื่อบรรยายอากัปกิริยาบางอย่างซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยก็จะแปลได้ว่าพลิกเอกสารแต่ละหน้าอย่างคล่องแคล่วแต่ว่าถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นล่ะจะพูดกันว่าอย่างไรดีเรามีคำตอบให้เลือกเช่นเคยนะครับทั้งหมด3คำตอบลองทายเล่นๆสนุกๆไปด้วยกันนะครับไปเลย
1: 書類をめくっています A ブツブツ B ペラペラ C ポツポツ
0: ฟังแล้วบีมคิดว่าเป็นคำตอบข้อไหน
2: แอบยากเหมือนกันนะคะเนี่ย
3: นั่นน่ะสินะ
0: แล้วทุกคนล่ะครับเลือกคำตอบได้แล้วหรือยังถ้าเลือกได้แล้วไปฟังเฉลยกันเลย
1: B ペラペラ書類をペラペラめくっています

0: ペラペラ。書類をペラペラめくっています。
1: คำตอบก็คือเพลาเพลาเป็นไง
2: ตอบ
1: ม
2: ถู
1: ี
2: กกันไหม
1: เล
2: ค
1: ือก
2: ะ
1: ถูกไหม
2: ถูกอยู่ใช้ไ
1: ถ
2: ด
1: ้า
2: ้
1: ถูกอยู่
2: เพ
1: เ
2: ล
1: หร
2: ง
1: อ
2: ชั่ว
1: เอ้ เพลาเพลาเนี่ยเป็นคำบรรยายลักษณะเวลาที่เราเปิดหรือว่าพลิกกระดาษที่เป็นแผ่นๆเพลาเพลาเพลาเพลาที่จริงมันก็มีเสียงเหมือนกันเนาะเนาะมันเป็นเสียงพลิกกระดาษมันไงภาษาไทยเรามีไหมอะเพลาย
2: ากนะภาษาไทยเนี่ยภาษาญี่ปุ่
1: เน
2: นรา ู
1: ะ
2: ้สึกเยอะกว่าเลยค่ะ
1: เนาะแต่ว่าเสียงมันใกล้เคียงเนาะลองทำให้นึกภาพได้ไหม
2: นึกออกเลยพี่แฟ
1: มัน
2: ง
1: ก็
2: เค
1: จะ
2: ย
1: ม
2: ใ
1: ี
2: ช้
1: เส
2: ไ
1: ี
2: หม
1: ยง
2: คะคำนี้
1: เพลาเพลาใช้เพลาเพลาเพลาแต่ว่าใช้ในสถานการณ์อื่น
2: เนาะเพ
1: ไ
2: ร
1: ม
2: าะ
1: ่ไ
2: ว
1: ด้
2: ่า
1: ใช้
2: ใน
1: กับ
2: ภาก
1: ร
2: ษ
1: ะ
2: า
1: ด
2: ญ
1: า
2: ี่
1: ษ
2: ปุ่นนะมันมีแบบเยอะมากเลยอ่ะในพวกมันเยอะมากพวกคำเรียนเสียงธรรมชาติซึ่งเราคนต่างประเทศเนาะบางทีมันซ้ำกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ้ยไ
1: ใ
2: ม
1: ช
2: ่รู้ต้องใช
1: ่
2: ้คำว่าอะไรดี
1: ถูกแล้วมันก็มีใช้ในได้หลายความหมายนะครับในได้หลายสถานการณ์เพราะว่าอย่างเพลาเพลาเนี่ยนอกจากจะไปใช้กับกระดาษแล้วเนี่ยก็ยังใช้กับผ้าเป็นผืนๆได้ด้วยนะให้ความรู้สึกเหมือนกับผ้าเนี้ยมันมีความบางเฉียบบางมากบางจ่อยแบบกระดาษบางๆหรือว่าผ้าบางๆก
2: โอ
1: ็
2: ้โห
1: สามารถที่จะเอาไปใช้ได้
2: อือหือ
1: แต่นี้จะไปใช้อย่างไรล่ะมีประโย
2: นั่
1: ช
2: น
1: น์
2: น่
1: ต
2: ะ
1: ัว
2: สิ
1: อย
2: ค
1: ่
2: ่
1: า
2: ะ
1: ง เดี๋ยวคนก็จะไม่รู้นะว่าบรรยายสภาพผืนผ้าประโยคนี้ครับไปฟังกัน
0: この布はペラペラで厚みが足りません
3: ประโยคนี้แปลเป็นภาษาไทยว่าผ้าผืนนี้บางจ่อยไม่หนาเลยคำนี้เน้นให้เห็นภาพของความบางที่มีนัยยะแฝงว่าไม่ค่อยมีคุณภาพค่ะนอกจากนี้แล้วคำว่า
0: เปร่าเปร่าย
3: ังใช้บรรยายลักษณะอาการอย่างอื่นได้โดยที่ความหมายคนละแบบกับประโยคเมื่อกี้เลยนะคะ
0: เปร่าเปร่า
3: ใช้อธิบายให้เห็นภาพการพูดภาษาต่างประเทศอย่างคล่องแคล่วก็ได้วิธีใช้ก็ตามประโยคตัวอย่างเลยค่ะ
0: 彼女は日本語がペラペラです。
1: นี่เลยประโยคแบบนี้เลยที่ใช้บ่อยๆแล้วก็ได้ยิน
2: แล้ว
1: บ่อยๆด้วยใช่ไหมประโยคนี้แปลภาษาไทยว่าแม้เขาพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องมากเลยนะครับคำว่าเพลาเพลาในบริบทนี้ใช้เพื่อเน้นให้เห็นภาพการพูดว่าแม้คล่องแคล่วลื่นไหลไม่สะดุดเลยนะบีมก็ต้องได้ยินคำนี้บ่อยใช่ไหม
2: คำนี้บ่อย
1: มีค
2: ม
1: นม
2: า
1: าก ชม
2: อา
1: บ่
2: จ
1: อย
2: จ
1: ไ
2: ะ
1: หม
2: เป็นเพราะว่าเราแบบเรียนภาษากันอะไรอย่างเงี้ยเนาะคนพอเราพูดภาษาญี่ปุ่นอีกฝ่ายคนญี่ปุ่นเขาก็จะพูดว่าแหมภาษาญี่ปุ่นเธอมันแบบเปละเปละอะไรอย่างงี้
1: เราสามารถไปชมคนญี่ปุ่นได้ด้วยนะ
2: ค่
1: ใช
2: ะ
1: ่ไหมนะอย่างเช่นอิซากะซังวะไทโกกะเปละเปละเดสเปละเปละหรือเปล่า
2: พูดไทยน้ำไหลไฟดับเฟี้ยวฟ้าวฟิบไหลลื่น
1: อะไรประมาณแบบนั้นนะ
2: ค่ะ
1: ใช่เราสามารถที่จะแบบว่านำไปใช้ชมได้ด้วยอะไรอย่างนี้นะนะกับมันก็เป็นความชื่นชมเนาะเนาะแฝงไว้นิดนึงนัยยะว่าโอ้ยพูดเก่งจังเลยคล่องนะ
2: คำนึงนี่มันหลาย
1: ถ
2: ค
1: ้า
2: ว
1: อ
2: า
1: ย่
2: ม
1: าง
2: ห
1: น
2: ม
1: ั้
2: าน ยไปไหมคะ
1: ใช่
2: มันหล
1: น
2: าย
1: ะ
2: คว
1: ม
2: า
1: ัน
2: ม
1: ก็
2: ห
1: เ
2: ม
1: ล
2: าย
1: ต้อง
2: ม
1: ใช
2: า
1: ้
2: ก
1: ให้มันถูกเนี่ยนะเพลาเพลามันมีแบบหลายแล้วมีนัยยะแฝงมีบวกมีลบด้วยนะ
2: ใช
1: ใช่
2: ่
1: ไหม
2: คำไม่พอ
1: น
2: หรอ
1: ะ
2: ภาษาม ญ
1: ั
2: ี
1: น
2: ่ป
1: ต้อ
2: ุ
1: ง
2: ่นหรือว่าเสียงซ
1: ต้องใช
2: ้
1: ้
2: ำๆกั
1: ใน ห้
2: เขา
1: ถ
2: อาจ
1: ู
2: จะ
1: ก
2: ได้ยินเสียงซ้ำๆเยอะอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่มันก็ให้ภาพนะเพลาเพลาคือพอเราได้ยินเสียงเพลาเพลามันอ๋อคือพูดคล่องเนี่ยมันเพลาเพลาเพลาเพลาแบบเหมือนกับมันไปได้เรื่อยๆอ่ะ
2: จริงมันเก็
1: เน
2: ต
1: า
2: ข
1: ะ
2: ึ้นมาเลยว่าเออมันต้องหมายความอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้
1: เนาะมันทำให้เราได้เรานึกได้นะนี่เรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ彼女は日本語がペラペラです
2: 彼女は日本語がペラペラです。
0: 彼女は日本語がペラペラです。
2: นอกจากนี้นะคะคำว่าเปราเปราเนี่ยยัง

0: ใช้ในความหมายอื่นได้ด้วยมีอีกแล้วเหรอเนี่ยสุดยอดนะต่อไปนี้นะคะจะเป็นประโยคที่ใช้คำว่าเปราเปราเพื่อบรรยายถึงการเที่ยวเอาความลับไปพูดหรือเอาไปเปิดเผยเวียาแย่มากเลยไปฟังประโยคตัวอย่างกันค่ะ
1: 友達が私の秘密をペラペラ喋ってしまいました。
0: ประโยคนี้นะคะแปลเป็นภาษาไทยว่าเพื่อนเราเที่ยวเอาความลับของเราไปพูดหมดเลยในบริบทนี้นะคะคำนี้จะให้ความรู้สึกในแง่ลบค่ะ
2: ถูกคำนี้ก็ได้ยินบ่อยเหมือนกันใช่ไหมจะเป็นแง่ลบนะใช้บรรยายเห็นภาพการพูดไปแบบเรื่อยๆพูดไปทั่วบอกอันโนฮิโตะเปราเปราเปราเปราเปราเนี่ยเวลาก็เวลาใช่ไหมเวลาพูดเปราเปราเปราก็เหมือนกับแบบแม่คนนี้ชอบพูดนะเขาแบบว่าปากเบานะคือเขาแบบเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรเก็บความลับมาอยู่ชอบพูดไปเรื่อยๆรั่วนะพูดไปเรื่อยอะไรแบบนี้ก็เอานำไปใช้ได้ใช่ไหมถ้างั้นเรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้ไปพร้อมๆกันนะครับ友達が私の秘密をペラペラ喋ってしまいました。
0: 友達が私の秘密をペラペラ喋ってしまいました。
2: นะครับนั่นก็เป็นเพลาเพลาแต่ว่าไปดูกันอีกสำนวนหนึ่งดีกว่าที่เราจะเรียนกันวันนี้นั่นก็คือคำว่าบุตซึบุตซึบุตซึบุตซึคำนี้เขาบอกใช้บรรยายลักษณะการพูดเบาๆพูดพึมพำนะเราไปฟังประโยคตัวอย่างกันดีกว่าครับ
1: 同僚がブツブツ独り言を言っています
0: ประโยคนี้นะคะแปลเป็นภาษาไทยว่าเพื่อนร่วมงานบ่นพึมพำคำว่าบุตซึบุตซึหมายถึงการพูดเบาๆนะคะแบบว่าไม่ค่อยจะพออกพอใจค่ะมึงอะไรเงี้ย
2: มันก็เห็นภาพเนาะบุตซึบุตซึบุตซึบุตซึบุตซึเนาะแล้วมันภาพในการ์ตูนอะไรเงี้ยเนาะมาบุตซึบุตซึมันก็พูดอยู่อะไรพูดอยู่คนเดียวอ่ะพูดกับตัวเองอ่ะงงงามอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้คำว่าบุตซึบุตซึอันนี้ได้เช่นกันนะครับถ้าอย่างนั้นเรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ同僚がブツブツ独り言を言っています
0: 同僚がブツブツ独り言を言っています
3: ズレじゃんこれもう
4: ああどうしたらいいのかないやもう
3: 次の店探すのめんどくさい
1: 彼は抽選に外れてブツブツ文句を言いながら帰りました
2: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับประโยคที่ใช้คำว่าบุตซึบุตซึประโยคนี้ภาษาไทยแปลว่าเขาจับสลากแต่ว่าไม่ถูกรางวัลก็เลยบ่นพึมพำแล้วก็กลับไปเห็นไหมคำนี้ใช้บรรยายอาการของความผิดหวังได้ด้วยเหมือนกับไม่พอใจอ่ะใช่ไหมเหมือนกับจับแล้วก็มาแล้วก็พอไม่ถูกแล้วก
0: ็งอนงอน
2: ทำไมงอนงอนบ่นทำไมเราโชคร้ายแบบนี้ทำไมอย่างนี้ล่ะน่าจะได้นะอะไรเงี้ย
0: หวังมาก
2: เคยไปจับสลากบ่อยไหมบีมอ่ะ
0: บีมเป็นคนที่โชคดีเวลาโดนจับสลากมักจะถูกเลือก
2: เอาเหรอ
0: ใช่ค่ะ
2: วันหลังจะจับสลากอะไรต้องให้บีมเป็นคนจับให้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะนะเอาละครับถ้าอย่างนั้นเรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้กันดีกว่านะครับ
0: ค่ะ
2: เขาเรียกว่าชิวเซนนิฮาซูเรเตะบุตซึบุตซึมงคุโออินากะระคาเอริมาชิตะ
0: เขาเรียกว่าชิวเซนนิฮาซูเรเตะบุตซึบุตซึมงคุโออินากะระคาเอริมาชิตะ
2: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่มีหลายความหมายใช้ได้หลายสถานการณ์
0: เยอะมาก
2: มีความหมายหนึ่งนะครับต่อไปมีอีกคำขอทิ้งท้ายมีอีกมีอีกใช่ไหมปุ๊ดซึปุ๊ดซึ
0: ปุ๊ดซึปุ๊ดซึ
2: ปุ๊ดซึปุ๊ดซึปุ๊ดซึหมายถึงการพูดเป็นคำๆหรือว่าพูดออกมาทีละประโยคไม่ประติดประต่อ เออมีวิธีการใช้อย่างไรไปฟังประโยคตัวอย่างกันเลยครับ
1: ค่ะ落ち込んでいた友達がポツポツ話し始めました
0: ประโยคนี้นะคะแปลเป็นภาษาไทยว่าพอสงบใจได้แล้วเพื่อนก็เริ่มพูดออกมาทีละน้อยทีละน้อยนะคะคำว่าปซึปซึเนี่ยหมายถึงการค่อยๆทำแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือว่าค่อยๆพูดออกมาทีละน้อยค่ะ
2: ปซึปซึคำนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่บีมใช้เยอะไหมปซึปซึค่อยๆพูดออกมาเป็นคำๆคำนี้สงสัยต้องจำเอาไว้แล้วล่ะ
0: ใช่ได้ความรู้เยอะมากเลยในคลิปนี้นะคะมีทั้งคำที่เรารู้แล้วแต่ไม่รู้ว่ามันสามารถใช้ได้แบบหลายความหมายขนาดนี้และก็คำใหม่ๆเท่านี้ยังไม่พอนะคะมาแล้วคำว่าโปรติ
2: โ
0: ปร
2: ติ
0: ยังใช้ในความหมายอื่นได้ด้วยอันนี้อาจจะคุ้นๆนะลองไปฟังประโยคตัวอย่างกันค
1: ่
0: ะ
1: 雨がポツポツ降り始めました
2: ประโยคนี้เลยคุ้นหูเลยภาษาไทยแปลว่าฝนค่อยๆลงเม็ดเออเป็นการบรรยายภาพของฝนที่เริ่มตกทีละน้อยนะครับ
0: คำว่าปซึปซึเนี่ยนะคะให้ความรู้สึกถึงสิ่งที่เป็นเม็ดๆค่ะแต่ฟังดูมันก็ได้อยู่นะปซึปซึ
2: ปซึปซึเนาะมันค่อยๆตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บลงมาทีละเม็ดทีละเม็ดนะแล้วค่อยแบบสู้ลงมาเออนึกภาพออกนะค่อยๆตกลงมาทีละเม็ดคำนี้ก็น่าจะเป็นคำที่ไปใช้ในสถานการณ์นี้นะครับที่มักจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องของฝนปซึปซึฝนค่อยๆตกลงมาทีละน้อยทีละน้อยนะครับเอาละครับเรามาฝึกออกเสียงประโยคนี้พร้อมๆกันนะครับ雨がポツポツ降り始めました
0: 雨がポツポツ降り始めました
2: บทเรียนเกี่ยวกับคำเรียนเสียงแล้วก็คำเรียนสภาพธรรมชาติในภาษาญี่ปุ่นสำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับหลายคำมากเลยจำได้หมดหรือเปล่าไม่รู้
0: ฟังอีกรอบนึงเลยค่ะ
2: เออไปฟังอีกรอบนึงคำศัพท์ที่เป็นคีย์เวิร์ดตอนนี้ก็คือเพลาเพลานะคำตอนต้นนะฮะหมายถึงกระดาษผ้าแผ่นบางๆหรือหมายถึงการพูดภาษาต่างประเทศอย่างคล่องแคล่วด้วยนะครับ
0: ลองเอาคำที่เรียนวันนี้ไปใช้ดูนะคะไม่ว่าจะเป็นเพราเปราหรือบุซบุซหรือบุซบุซนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะ
2: ครับสวัสดีครับจำได้หมดหรือเปล่าไม่รู้
0: จำได้แต่เปราเปราตอนนี้

ต่อไปขอเชิญฟังเพลง Snow Spring หรือหิมะกับฤดูใบไม้ผลิจากศิลปินโจคิวเมเชิญรับฟังค่ะทุกครั้งที่ได้สัมผัสความอ่อนโยนของเธอหัวใจฉันก็สั่นไหวเต้นไม่หยุด

0: ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น NHK World Japan ภาคภาษาไทยขอยุติการออกอากาศสำหรับวันนี้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะที่นี่ NHK World Japan
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.